0: 考 online 铁索通就啊。
1: 要想给他动用这些车的人，努日等 Thursday 晚上点到七六点，连到上三个早。国家วิสัยวิกรมราชสงฆ์จัว SBS Radio มองโปรแกรมชาติศิษย์ทัวร์ลิเปียตัวทน sbs.com.au/mong เป็นลำเป้าที่เชื่อได้เฉยนะถ้าเฉยไปต่อชาติศิษย์ต่างน้อง SBS Radio มองโปรแกรมฝึกจะนั่งวอร์นจูรีนะให้นั่งคูลินเราติดเจ้าชาวหล่อติดเจ้าติดชินอเพียติดเจ้าอย่างหมดสนใจจะอย่างเด็ดชัวกว่าเกณฑ์เอาละไปกู้หลังเป้าจ้ะเตจีอาหนึ่งแก๊งจันหนึ่งเดาทาใช้กระตัดอมนุ่งสอดตรงจัวชาติของเราที่อยากเชียร์นุ่งนายมอสเสียวเตจีออสเตรเลียสอดสืบจะได้เชิญเทียร์เลยอยากสอดสืบได้ตัวกำนุ่งหายจ้าดาวจะเก็บบอกลองอย่าปีชีซีนุ่งเตอีลุชาลินตัวช่องสิงกับจอนเตจีออสเตรเลียจอดจอนนั่งสุดที่ทอร์สเตรทไอแลนด์ตุ๊กี้เทียร์เลยอยากสอดสืบตัวกำนุ่งเตจีออสเตรเลียจะกำนุ่งจะหาบอกสอดสืบเขาสั่งเนี่ยสาวสาวสาวตีหรือบ้านหนอสั่งจะจีเอสซีจีบุชิจ้า renewable energy สองแต่จะอยู่ในสินเดอร์บริสบันกีชาเต้นเดอะสินิละไอ้ใจกระชิดฟีฟ่าวอลคัพนะเจบราซิลนะกู้ยังสกอตแลนด์ละได้ยังกังจะเอาปอสอสเซชาแต่ตัวหนอสมจัว SBSคริสมินส์ตัวเขาสั่งเนี่ยเศร้าๆสนอตาตีเนี่ยลุสั่งเลือบ้านเนาะเลยพักไฟคันจอจะเกสาทอหล่อซื้อฉีบุชีอีจะใช้ก็ละจีจอรถตะซ้อว่าจีเตาหูระยะ renewable energy zone ยอดจนในนิวอิงแลนด์ถ้าใช้ในอิงแลนด์จะถ้าใช้ว่าตัวจงฟื้นลิเบอรัลทาวล์นะตาเคลียร์ตัวจะละจีจอ renewable energy โดยเฉพาะทั้งก็อีวันได้อันเดียวจอเจจีว่าจะเอาเลยเนาะเที่ยวจอคริสต์มาสอยู่ตัวเขาสั่งนะเคลียร์เดียตัวชงฟื้นกองชื่อเนาะจะชอบเจอหลอกว่ากับตีหนึ่งแสนเนาะตีหมูเนี่ยเนื้อซื้อต่อข้าวหมูตีหนึ่งเตาตีหมูเนี่ยปั้นเอาวันนี้ฉันต่อต้นสิเนื้อเที่ยวเดีย
2: If we junk that renewable energy zone halfway through it being built there's only one way energy prices will go and that is up because supply will be taken out of the marketplace
1: อย่าแต่ไปจงจอเจจิชีทั้งจะทั้งนะจะละจิจารีนอบเอเนจินซีเทียเจให้ยายอวดตั้งกันเราทศกิจต้นสิซึเวียดขอเตยอวดมั่วแต่เราทศกิจเจ้าชีนั่นที่แกคือล้านหลวงตาชินอวกุสาเตียย่ออีจะปิดสื่อว่าปานอวันเนชั่นนอลตาอวดมั่วแต่มันล่อระปานอลิเบอรัลเทียเนชั่นนอลแต่ใจว่าแต่ฉันน้อยลงเลยจังสิตมอได้ใจนะเจ้าละสิเทียนนั้นยังเป่าเดียร์ยาเดียร์เลยยังจะเกิดเสียจานะเจ้าละยศีจ้าใจน้องว่าอย่าอวดเจ้ามัวแต่หมั่นเจ้าจะเก็บขวดได้ดาวบิลันดอลลาร์สว่าต้องไปปังละล้วนเนี่ยแนวซอฟต์เวลส์กูต้องมาอ้อตัวหนอเนี่ยจะป้าหนอยึดพังกูเต่าหล่อชีโดยอีป้าหนอเชียหัวเซนทริสโพลิติคอลพาร์ตี้Zalis Dago Tia Allegra Spender Na Gutao Kia Tia Layola Tangja Bano Wa Community Strong Australia Wa Ya Bano Wa Yola Wa Yi Bano Jimo Tu Jo Bano No Laja Ho Pia Jia Wa De Jong La Shua Ga Dai Ta Ta Mang Jo Jo Sa De Wa Che La Dai Chang Ga Xi Lu Nang La Dai Te Ta Mang Ho Jo Pao Long Ke Kho Mo Ke Ke Zalis Ja La Ku Jimo Le Tu No Na Mo Gongบริสเบนเราตัดเราลุ่นจงอ๋อมัวแต่เจอยู่ในกิจชาเปลยกิจชาเตยนักสินนี่นักที่ชอบสนานนั่นแหละจะเลยต้องไม่จอดสื่อหลอนแต่รู้กองเขาตัวแม่งตอกเคลียเจอบริสเบนเต้นกับเจอยู่ในด้านนอกตื้นเจอกิจตอนสิสาริจัวฝังปัวว่าตัวจังกับเจอนักกิจจารินเดยิปัวจุดจบไปทั้งดอลาตัวสองทั้งก็เช่นอ๋อแต่เลยต้องไม่ชันแต่เจอหลอดเชื่อแล้วนะรู้กองเขา Australian Institute of Health and Welfare ตอกเคลียเจอโยว่าจอมัวแต่มันพอชีแล้วนะจ๊ะเก๋มรู้ใจมัวจังเธอเที่ยวรู้ใจจอทองเลยตอนนี้เนี่ยจะเก๋ชวนจัววันนั้นตอกเคลียช่องออสซังหนึ่งกับออสซ์ช่องออสซังก็ปล่อยใจปอดตอกเตี้ยมัวออสละเต็นหนึ่งนั่งยองชักเขาจะช่องเก้าเป้มิลเลนตูเที่ยวมัวเต็ม

0: ละยาวอ้อชงสะกดชาชงจะละอีจุดเปล่ามิเลนตัวน้อยยาจะนั่งอวารู้ใจม่อจังไททองเลยละยาลู้ใจหยาทองเลยยูเครนก็มอบพังเสร็จละชีต่อจอดรองวัสาตมุได้หมดตัวที่จะรัสเซียเตชลิจอนอกจากตัวเคลียร์เตียจะสืบสร้างเอายูเครนตัวซาจะดรองหมดตัวนอตัวโจมั่วแต่หมั่งโจรัสเซียลู้เฉยจีรัสซอสีเงาจนเอครีเมียจิตาเลนอลกู้ตัวมั่วจีแต่หมั่งโจดาวจะเฉยจังจังเงาจะหอบเลยเตชรัสเซียและสักเต็นเตชรัสเซียตัวปอนเดนังออสเตรเลียโอมอฟงจะชวนเฮจาอิสราเอลสเตทส์ว่าตัวขวดได้นาเตชซีเรียนาตัวจะเกจจ่ายตะกันหลอดเตชสุลานอตอนนี้ตอนนี้เบิร์กก็ยอดตัวหนอชื่อลูกตัวชาคอมในเฟสตอกเคียจะจงฟื้นเนาะยังอยู่จีชีจะเกิดซื้ออินโดจีปุ่นหล่อตอกก้าวตอกจอดใจตอนนี้จนต้องตัดถอดกันหล่อจะได้เฉาสุดแล้วเนาะจะเลี้ยจะรอหนอชื่อกูตอกเคียเตะเตะจอมเช็กกูยอดซื้อเทียวช่อหนึ่งจู่หางจะให้ยาสีอีเมลหรือยาสีเตะสตองหรือยาสีอินเทอร์เน็ตเนื้อจู่ตอกเคียเตะเช่นเนื้อวัดได้ชีเนื้อย่อหรือกระตือเนื้อเกิดได้ชีเราหนอจือเป้าเราลุชนั่งกับเราตั้งวันได้กูต้องมั่วจะสืบสังอาเก่งมั่วจังชับเลยเด็กที่จะเวเนซุเอลาว่าตาวัดเทว่าเจวอลย้อนตัวนั้นรู้ตัวเจนคาราคัสตอนนี้จะมั่วจะเกี่ยวชวนจดมาการลุชเอว่าชวนจดชีว่าจะสืบสังอาเก่งในจะกุญจวดตาวเดียอาเก่งอยู่นอมั่วจังเราอีนะยาชาจุดอีหอเราที่อ้อนะจะยาชาจุดชีจะพิเลตโมจะเกจังต่องอัตเตอร์รอนเชยโอโตโมเตนังนาตาชินังจงเทียโยโตโตเกปัวชัวลอหังโอสเวลลูกของเขาอาเซียลูกของเขาชอบจะกระจงเราเฉิงท่าต่อละทั้งจอเทอร์วอร์นิ่งซิสเต็มและจอซิสเต็มว่าจังต่องเฮติจะมวนหนึ่งเพย์โยตัวไปสังเกตจงแชทต่อการว่าเต้าชี้จะชี้นอเราเต้าลูกเชนเดชาเลโกชงที่ว่าเจ้าไมค์เบอร์จิสอยากตัวเจ้าลูกของเขาหนอให้เดียจะซิสเต็มแต่ฉันน่าจะยังเลยชิมอปังเสียละสีก็เข้าดาวจะเลยเตะสิทั้งชุดเกตวันเจว่าเตะเขาสุดละแต่ตอนนี้แต่ฉันน่าละพี่ต้องขอมิสเตอร์เบอร์จิสออกเดียยอดสัตว์จะเลยเตะสิทั้งพอชีได้รอกอยู่มั่วดาวแต่ฉันน่าจะได้รอกจะซิสเต็มน่าอยู่ว่าเจ้าเรื่องจงน่าจะเกี่ยพอชีอาพูดในกรณีกู้เตาจอเจจิตเสออสุรตั้งแต่ใครเทเตเกว่าสามมัวจนรถได้เฉยต่อการว่าตัวมัวจะสุดสังกมอเบิร์ดฟลูนเดสังเวสมุสเลเทสซัสเตรนยลจัลอินดานอสุรตั้งแต่ใครสามมัวจะได้เฉยนะเจสามมัวจะเพียนจีจะช่องอาสนกับเป็นงบเปล่าเดวิดพอลคอกอุยอิตุนอตเซนเธอยืพังนอตาต่อบ้าให้เตียยลอวัดจงชัวใช่จะเกยลอคอจะ capital gain tax นอปวยวัดมั่วตั้งมั่งจออิตุเนียหรืออิตุสิตยาเตียเลยตุจิงกะอิตุจิงกะเตียนอตาตาชินังเลยยาตาชินโจเลยพันนอเลเบอร์เจียชี้ให้เตียยมอบผงเสียลอคอตาจอ negative gearing เทีย capital gain tax discount นั่นจะจงฟื้นโน่เตียนก็ชี้ลุดออกเลยโน่นอว่าอยู่ละว่าที่ชงชัวใช้ผมว่าบางสิ่งว่าสิ่งต่อจากเกะขอเตะเสียเชียนอ่ะเดี๋ยวเท่าคนเขาชื่อได้หนอนะครับหัวตัวเคลียร์เดียตัวกระหม่อมเอเบล่าชิกิเนี่ยตัวเซ็นทรัลแอฟริกานะชังชิกิดาวชักขอแล้วมาบางสิ่งชื่อดาวละพอตัวเท่าตัวกระหม่อมเนี่ยตัวตัวว่าตัวเต็งนั่งชาเลยก็อีชั้นตัวนกีดาวเทียมว่าเต็งนั่งจะเลยอ้อปวดเสียจุดตัวนกดาวตาสีนั่งจะเลยได้เฉยคองโกเทียอยู่กันด้านนะตัวตั้งเจเมื่อการที่ประธานดอนัลด์ทรัมป์มาคุยกับเราก็ยังไม่เตะโดยอิจฉาใจว่าเมื่อการเอาลูกชายจงฟื้นตัวก็ยังไม่ได้ปล่อยงจลปะเต็งเกจเต่าเต็งหนึ่งอเมริกาจัดแจงในกู้ตัวจะเก็บปล่อยงเลยนะเอาลูกชายจงฟื้นว่ามั่วหอบเพียอยู่หลอกวัดจงคอเตะใจจลชื่อเตว่าเจว่าชีตัวคอละตอนดาวลูกชายแต่ชีมิสเตอร์ทรัมป์ตัวเขียนในวันที่ปล่อยงเราจัดแจงเราจะเราเท่าว่าเต็งหนอเนาะชีโดยอิจฉาใจจะเราชื่อเทียดชั้งเต็งหนึ่งหมดสายหนอเนาะก็ป้าวเดี๋ยวเราอยากจะนั่งยงในจากวันเดียวมิสเตอร์ชูมาตัวเขียนเ
1: ดนัลด์ทรัมป์ had a unique rare chance to help the American people and he refusedDonald Trump, whenever he has an opportunity to help the American people with costs of housing and other issues, he runs away from them.
0: Donald Trump,

0: ให้ซ้อนได้จากชีตึงจากปอฟีฟาโวคามาจากบราซิลแล้วก็มาคงสุดชีตึงยังได้จากสกอตแลนด์ไปสุดเท่าละชีตึงยัดจอดมันการลุ้นสังฟลอริดาเดี๋ยวลุ้นใจน่ารอทันย์พอปาวิชโอยาสักรูตุเข้าชนกุตอกเฮียมังเดียจากคอปอิตาลีนอนแต่รอกู้ยอดจิตามุชีตึงออสเตรเลียจากชีตึงว่ารอกกันดับกรุ๊ปสเตจเกมแต่ชนะที่ลูกออสเตรเลียตัวเข้าชกยาเตียยังไม่อตุนังอชิตามชิตต์ราดูแต่จะปรากฏว่าอยู่ชิตต์รอนู่นจีกว่าฟรายเดย์วันศุกร์เท่าก็อมองตาชูเลยแคนาดาอยู่ลู่เตจว่าตัวชิจวัชื่นแต่จะกิจติงจะป๊อปฟ้าวคามนะกูชิยาป้าว่าชิตต์ต่อรองชับเลยนะจ๊อกิจติงต่อก้าวันเดาชื่ออีจ๊อเตจสวิตเซอร์แลนด์เท่าชิตต์นะแวนคูเวอร์
1: SBS
0: Radio. It's a new session for long run on year Australia la patanya ma ka draw to yit sen. Patanya thaneng ko pai ba tip law satang. Patanya you roll to jo sen. Patanya block ko chi chang the op wa ki. Ko chu no ji ko nya to na can stay lo na ili a sha sha chaneng ko draw. Brisbane de ku jong ti ya sha chaneng ko.The Sydney จะหลอนหน้าชาสกอตเชียร์ The Canberra จะยนต์สองหัวกันทัชชาสกอตเปล่า

0: SBS.
1: Ok, levantar a los niños, encontrar el zapato que siempre se pierde, hacer desayuno, empacar los lonches, explicar por qué el perro no puede ir a la escuela, sacar el perro, ponerle indoor plant food de Miracle Grow a mi begonia. Llevar a los niños a la escuela, volver porque a uno se le olvidó la mochila, volver otra vez porque al otro se le olvidó el almuerzo, entrar a la primera reunión, apagar el micrófono porque el perro sigue la...
2: Está claro que la planta de Laura esté creciendo más sana y fuerte que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
3: Super contribution caps increase la ya yo bu kai ja nie super nation da ton zi tie wo yuan jian na bei jiao chang mo wo bei jiao chang de la de liu xiang de wo ke na la jia non concession contribution cap after tax contribution na jia yo bu jiao da ton zi na yi bo nang go chang wo yi bo bei jiao chang de lu jian na la de nang na ma bang se Jawla jenia supernen dao tuan si in the $1 million mo $1 million tia. Kabo tila kia tia, ya ta jo teneng wa mua nyonyong chi jo tai xiong la ya, jo jo tai xiong la la jie, te chi ye jo jake bao long la jo jenia supernen jie, ya te wa te ro yo ba ka la, mo bang si, wa ta lu neng te la ka chi nyo wa jo tao shao jio ha lui la. Bia do khan hea tia, yo ba ka teneng no bang si ke nian dao tuan si. จะเลยจะรอจะเลยจะเก๋ขอเชียร์นะจะเต้นหนึ่งว่าคือเต่าจะเนี่ยสุดเพื่อนเชื่อนั้นเต่าเฉลี่ยไปมิลลิโดลส์เนี่ยจะเต้นอยู่กับเต่าแท้จะเช่เต่าต้นสิจวนย้อนจนได้แต่เช่ขอผมมาบังเสือจีเต่าจะใจเลยขอเต่าจะใจเชียร์นาฬิกาสีสิให้จะจะแพทย์พันจะเลฟนะจะอยู่มัวบังเสือสีก็ต้องทว่าจะกู้ต้นสิ สิ่งที่อีลูกชายเห็นดูมันจะเตะจุ๊ยอมมัวเตะมีหนวดกูอยู่เต่าใจจะเนี่ยป้าจวนนอนทว่าต้นสิว่าอยู่อันเจจ่อเกศีแพทย์พันจะเลฟนอนได้อีปุ่นนั่งก็นุ่มว่าอีปุ่นไปจวนนุ่มเลยสิหนังก็เจาะลิเตะใจเลยจะเก็บว่าเขาเลยชิโนจะนอนจะหาอีตัวเนี่ยอีตัวสีเต็มที่เลยมัวใจอยู่เต่าโซสิ่งที่ก็ชิมันจะนั่งก็นุ่มเต่ายูมีหนวดเชีย จะเก็บบอกน้องมาจะยังไม่หอบพี่หรอว่าจะยังเชื่อกันเต้นทางตามหมอเขาเลยเทียบป้าก็เต้จะยีน้อมอบังสือที่ต่อจะยังยีเทียชิป้าตัวมีหนวดให้เจ้าจะเก็บบอกปัวเต้นหนึ่งเดี๋ยวจะ text message ว่าพังสามมันเสียถ้าเต้นหนึ่งเต้นหนึ่งว่าสุดแล้วนะเต้ยกูอยากบอกแต่ไม่จะเก็บบอกน้องจะ text message เดี๋ยวเราเต้สอดต้องจะเลยจงฟื้นจะเข้าเลย anti scam protection เชีย ยันเลยเทเลวัตเตอร์ท่านหลอนยูจุดต่อสิ่งละจ้า ID ว่ายูจุดต่อมดังจื้อเจเทเลวัตเตอร์ท่านสอละจ้า message ว่าสาว่าจ้าหนึ่งที่ register ละจ้า ID นะยูจุดสาใจละจ้าว่าดังจื้อก็ไม่จีฟีมันจะได้เต็มหนึ่งละจ้าจะเก็บหลงละยูจุดต่อสิ่งละว่าที่จงเสียก็ยูจะกู้ต้นสิ่งละจ้าหนึ่ง scam ละเต็มหนึ่ง

0: Radio, short of Spaces Minds, Tiaku Ya, Visa, we must have Mong short of Space Radio, Mong program. So, sir, Tiaton Zi had a gassa, Yang Laya Sosu, Liam Long Laya Sosu, Tiakamong Simu Tang Down Zi in the sbs.com.au/Spaces Minds.
1: Download SBS Audio app, Nuno, Tapim Long Tan Tro, the program of Ganya. To tap down the App Store, let your Google Play, that you know.
2: สวัสดีครับนั่งสุดที่ทอร์สเตรทไอแลนด์ตุ๊กที่ลวกปัวเฮียสุดที่เต็นนึงแต่ที่เขาส่วนใหญ่ได้รู้ก็อยากบอกไปตุ๊กที่จะหลอกชาวเกจจะหายอยู่ออสเตรเลียตุ๊กที่นั่งสุดที่อาบอริจินอลตุ๊กที่ที่จะนั่งสุดที่ทอร์สเตรทไอแลนด์ตุ๊กที่แต่ที่อยากเวลาจะออสเตรเลียที่มาไปตุ๊กที่ลาลูเต้นที่เรียกปีสุสมุทรทั้ง จะออสเตรเลียทอร์สเตรทไอแลนด์เดอร์แต่หนึ่งสุดที่น่าจะย้อนจะหนึ่งสุดที่ชิดใจเนี่ยแต่ชาวสุรานอเทียอีจะหนึ่งสุดที่เตือนอย่างยิ่งวันเนี่ยแต่กังเกิดกันเลยแก่ใจโลเทียเลยตุ่ชิดใจว่าสุรานจะหนึ่งสุดที่ทอร์สเตรทไอแลนด์เดอร์ตุ่ชีน่าจะมัวสินชัวสิเสียเทียสิดูรอดสิดา เนื้อเพียจ่าอิลูจิดังจงยาลีตัวเขาปลาเห่าหัวเชิดเป้าให้เตียยาดารีกูมัวอิลูนกูดังยัดจะหอบเลยตัวชีนายาตัวชีเสียใจเราเอาส่วนยานังสุดที่สตาร์สเตรทเทียร์เราจะเกิดชีจวนเราต่อเลยรู้แต่เฉยแต่เหตุสื่อแต่ก็เลยใจเทียร์เราแต่จะรอกูบอกต่อเตียมเอาส่วนที่นังสุดที่สตาร์สเตรทอาร์เลนเดอร์จงหังสาเตีย ตัวที่นายอิลูจิมัวฟูจิหลอกเขียจ่าเลยได้จิตเธอได้เขียจ่าเดียร์เลยอีกฝั่งเนี่ยรู้ได้เช่นเนาะชีไฮเลยย้อนจอจะปอดซื้อเลยย้อนย้อนจอได้เช่ออสเตรเลียล้อเราเชียร์ย้อนจะได้เช่ยังได้ไปอุติจงหมู่ทั้งกับเป็นแค่เชียร์เดียร์ตัวที่นาฮอร์โมนเจลูใช่เลยจ้าเจ้าเต้นนั่งหายจริงจังเจ้าออสเตรเลียนั่งสตรีทไทร์สไตรท์จะปอดซื้อไทร์สไตรท์จะอีกจะปอดซื้อมัวดาวลู วันนี้เราชักก็เต้นเลยที่ออสเตรเลียนเดอะแคปยอร์กเดอะซังคุนส์แลนด์เทียบพาร์โพนักคีนีจะปอดเสือเนี่ยอีฝั่งเลยที่ออสเตรเลียเทียกูยาออสเตรเลียจะนั่งสุดที่ทอร์สเตรทไอแลนด์เดอะลูเตเชอร์เทียไหลเลยยังมัวเลยแต่ก็เลยใจมัวเลยแต่ดันนึงที่มัวเลยแต่โลชิดใจยังอีสังกิบัวจะอ่อนเลยเจกูต่อมอลูกของเขาไอแลนด์คอร์ดิเนตติ้งคาวน์โซ ยอดตัวละจีจะเกิดชีตือออสเตรเลียนั่งสุดที่ทอร์สเตรทไอแลนด์เดอร์ก็ละจีเลยตัวที่เที่ยวกูบอกต่อเดี๋ยวอังกอร์เบนัตนามอกยอดตัวยังจะเกิดชีตือละจีตัวที่เนาะเที่ยวเนี่ยกูอยากอีตัวนึงว่ายอดตัวนั้นรูปปั้นเซอร์เฟอร์สเตอร์ไอแลนด์จะเลยจะลาอังกอร์เบนัตนากูต่อตาชินนั่งต่อกันในจินเดย์วันนี้ต่อมกงจะเกิดชีตือจีตัวที่เนาะวันเดย์อยู่ป่อ ในตัวที่เนาะเต่าจ่าเราอิลูจิชิงชิงยาเต่าเนี่ยตัวตู้ว่าเบอร์นาร์ดนามอกจูเนียร์เราเจอตัวที่เนาะยาอีจะจีบปากกันเนี่ยถ้าชิจัวเต่าเดินเนี่ยสิว่าเต่าเนี่ยปอดตัวที่เนาะเราเจอเนี่ยยังจังยาเต่าลุจันเต่าเนี่ยจังยาวันเนี่ยเต่าว่าเจนเต่ามอนใช่เนี่ยสิก็ตัวที่เนาะเที่ยวปอดเต่าจะตัวสี่ เที่ยวลุจินะตัวที่เนาะเจนยังม่วนเนี่ยอีจันเจลูสี่จัวจะอยากเขียจ้าลวกปัวเลยได้อาเลยลุได้เฉยสี่เสียจะเขียจ้าได้นัดจันละชั้งจ้าทอร์สเตรทสี่ดูจะอยากเขียจ้าจะนั่งจุดที่ทอร์สเตรทไอแลนด์เดอร์สี่ได้ว่าอยากดารีจะอยากลุจิเขียจ้าจะนั่งจุดที่ทอร์สเตรทไอแลนด์เดอร์แต่จิตไทยก็เลยใจ จะถ้าจะเลี้ยงนกกูได้ชี้เจนจะกูอยากเสียใจตัวชีลูปอดสือจังจังเนี่ยถ้าฉันจะปอดสือทอร์สเตรทเที่ยวจอเทเรลวีทีว่าอย่านั่งสุดที่อาบอริจินอลเที่ยวทอร์สเตรทไอแลนด์เดอร์ตัวตุ๊กเกอร์ก็จะลิชอนแล้วกูอยู่นี่จนจะปอดสือเนี่ยเที่ยวต่อหลอกล้อนี่จนจะปอดสือเทสต์ไอแลนด์ว่าแต่ฉันน่าจะเนี่ยนี่จนเนี่ยลูจอทาวน์สเวลล์เดอะซังคินส์แลนด์ เนื้อเพียแต่ตัวที่เนาะยาเสียใจต่อออสเตรเลียนเต้นนั่งสุดที่ทอร์สเตรทไอแลนด์เดอร์

0: 得个了个在天来得能面对。
1: The township, like I feel like it's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too.
0: 公用到的呀，叫能 Torres Strait Islander 都去呢，也要一方的别得其他个了个在。其他人呢，老古要一方正正的别得单能提交的呀，容我估摸这个世界都别还紧张着，这个世界都别叫能就绕就走。我头被抱到起了了，这要一路接起，咋得到那个的？被人扔掉，被他倒木好掉，这被还有我路能力加准子。我贴着单着错，这个知道在跟人讲牙套了，这里头我倒木，就能有变多难呢？真累呀，就是。被的能这样招啥的？只要等着叫行动，贴的接出事，只要的能。有人到要踏着古了这都去呢，要一度我老师这贴的白羊的，要带着我着古弄到的来都古些照顾大了一度能，为了话的要一路记我老师这的古带能。有人到这还要 Bernard Junior 来要 Terrell 呢，来用到了老年长老伯子 Thursday Island， 我来到别的要一路保持妹妹，但是故意一路热热，莫得作业，他妈得隔离个战斗，战斗呀！要他找 Terrell 了，就都去了，要一份的，这给我弄弄错喏，厉害的呀！
1: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places up here in the mainland, it just makes me feel so seen where I can come from a small island off the mainland, but entering mainland, seeing my flag in a courtroom, seeing my flag wrapped up your local post office, seeing some people wearing it on their clothing, it makes me feel like people up here in the mainland have so much love and respect for us
0: up there. เราอยากดาวท่าเชยอยู่วันรุ่นนั่งชวนนู้เราอยากปล่อยเนื้อจนในออสเตรเลียจะอาล้อเนาะว่าจะยุ่งน้องตาแต่เราตัวกู้เชียจะอยู่เคลียเตียอยู่ตัวหาตือตัวอยู่เคลียเตียอยู่ตัวในลูกปัดซีเมย์ตัวหมุนย่อเตาจะอาล้อเนาะได้ชัวร์สุดเลยแต่สิ่งที่เกี่ยวหมุนย่อเตาจะอาล้อเนาะได้ชัวร์สุดเลยเนาะเทียดาวปล่อยอยู่ตัวชี้เนื้อจนในแต่จะหายปล่อยบอยู่ตัวชี้เนี่ยจนเราได้เชื่อสารได้ได้เยอะเราอยากบอกอีกเสียงหนึ่งตัวเนาะยังหนาแต่ที่ชอบมาอยู่ตัวชี้เราได้คนใจว่าจะยุ่งลงเตาให้เตี้ยอยู่เต้นหนึ่งเรายังย้อนจนเราได้เชิญออสเตรเลียอาล้อเนาะเที่ยเต้นหนึ่งเรายังมั่วสเกลลุชัวที่มั่วสเกลฟุ่ยเป้ได้หนาที่ยะเที่ยวตัวเป้ลงเตาแต่ตอนเราไปฉลองจดตัวหนึ่งเนี่ยอีฟังเราได้เชิญออสเตรเลียเนาะเวลาขอเตะเตะนอนอย่าเตะว่าป้ากับเป้มอจะเกิดชีวิตต่อเที่ยป้ากับเป้ว่าต่อรุ่นหนึ่งส่วนสิตาเลียอีลุได้เชื่อสุดเลยเบอร์นาจูเนียร์นั้นยังจังจะต่อให้เตะในว่ารุ่นหนึ่งจงเลยจ่าวันเดียวยังมอตุชีนอต่อจ่าโลอีจอจีว่าจะได้หลังเป้าในกูต่อใช้ตุชีนะมามาจ่าละว่าอีลุจีว่าจะได้หลังเป้าท่องปลายจันต่อจะปศุต่อข้าว่าต่อมอจะเกิดชีวิตต่อข้าวต่อมัวเจี๊ยชิตก็ตุชีได้ดูน่ะสองอีสังกิปโจเจ้าเต๋อน่ะแต่ชิโน่เจนั่งสุดที่ทอร์สเตรอแลนด์ตุชีน่ะเทลิเจ้าจะหมูจะท้องเทเจ้าสุรานอละเทียแต่เราก็กูยอปอยนี่จนได้ออสเตรเลียตั้งเกิดแต่จะเกิดเสียเจจงฟื้นเทเจแต่หนอจื้อจอเลยแต่จะหายเปล่าว่าฟังดาวมันยังจะหมดท้อว่าเกณฑ์จอดออสเตรเลียทั้งสุดที่อับราจินอลเทียได้เจอออสเตรเลียตุชียาถ่ายดาวเทเรียลว่าอย่าอิทูว่าฉันท้าทายลาหลวดเทียเกิดจากลิชอนเคนส์จะได้ต่อปอนตุชีนะยาอิลูฟุชิจังจังกังเกาเบอร์นาร์ดจูเนียร์แล้วก็ต่อปอจากนั่งสุดที่ทอร์สเตรทไอแลนด์ตุชีดูนั่นรู้ได้เฉยดูนั่นเจเทียถ้าวันนั้นดาวมูตอนยีเที่ยงอาตุชีมุกงจะกงสองจะได้เฉยเที่ยวต่อปอตุชียัดจนในออสเตรเลียรู้เอมบัสซีเนี่ยตัวจังลอนดอนปารีสและนิวยอร์กเนี่ยจะก็ว่าจนในมอสเกย์รงเชียกันเก่าอีจอดเตอว่าในมอนะจะในกู้หายเดียยัดเตยาวจากเคลียจารู้ใจอ่อนจังยาวยัดจนในรูปปอสเตอร์เทสเดอไอแลนด์ว่าเนี่ยตัดต่อเส้นเนี่ยสิหลอดฉีดที่หลอดก่อได้ด้วยตัวชีเนาะเธอจะเนี่ยเดี๋ยว

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชนเผ่าวูรุนเจรีวอยวูรุงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้เราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี
3: ้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
4: ผมว่ารู้สึกปรับปื้มนะพี่ขนาดที่เราไม่ใช่เมืองไทยแล้วแบบเรามาอยู่นี่แล้วแบบเขารักเราอย่างเงี้ยผมกับเมียก็รู้สึกตึงตันมากๆพี่นั่นแหละพลังชุมชนนั่นแหละจากที่คอมมูนิตี้ไม่ว่าจะเป็นของที่โบสถ์แล้วก็ของคอมมูนิตี้ของชุมบ้านนั่นแหละ
2: หลังต่อสู้เรื่องวีซ่านานกว่าทศวรรษค่ะครอบครัวเจ้าของร้านอาหารไทยในเมืองทูวุมบาได้รับสถานะผู้พำนักอาศัยถาวรในออสเตรเลียแล้วการินเยซอกูเปิดเผยความรู้สึกของเขาเป็นภาษาไทยที่แรกกับ SBS ไทยติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ
5: เขาก็ดูพาสปอร์ตหนูแล้วเขาก็มองหน้าหนูอยู่ 2-3 ครั้งแล้วคราวนี้เขาก็เลยถามหนูขึ้นมาคำนึงว่าเธออยากจะใช้คำนำหน้าที่ตรงกับเธอที่เป็นหรือเปล่าเธออยากใช้มิสหรือเปล่า
2: การได้ใช้คำนำหน้าที่ถูกต้องตามเพศสภาพบนเอกสารราชการเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้จริงหรือไม่เอมี่พิรดาหญิงข้ามเพศชาวไทยในออสเตรเลียเล่าถึงความแตกต่างของการใช้ชีวิตในสังคมที่ยอมรับตัวตนและเพศสภาพของเธอพร้อมมาพูดคุยกับเฮเธอร์ค็อกฮิลจาก Equality Australia ค่ะถึงความสำคัญของการรับรองเพศสภาพตามกฎหมายติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
6: จับกระบวนการทุจริตโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทบริสเบนกำลังแซงหน้าซิดนีย์ขึ้นเป็นเมืองที่มีราคาห้องชุดแพงที่สุดในออสเตรเลียแผ่นดินไหว 7.5 แมกนิจูดเขย่าเวเนซุเอลาค่าเสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่25มิถุนายน2569กับกระผมวาริศหนูช่วยปปช.ร่วมกับตำรวจจับขบวนการทุจริตโกงข้อสอบบรรจุเป็นข้าราชการ

0: ส่วนท้องถิ่นบุกค้นบ้านพบข้าราชการกำลังแก้ไขคำตอบความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทขณะที่นายกสั่งขยายผลให้ถึงที่สุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับตำรวจได้ทลายขบวนการทุจริตการสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568พบจ้างโกงข้อสอบรายละ 300,000 ถึง 800,000 บาททำให้เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีต้องเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมเข้าหารือที่ทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและตัวแทนจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้าพบหารือกำชับการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษและสำหรับการสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องให้เป็นโมฆะแม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้วเพราะในเมื่อมีที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการเพราะเป็นการทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามย้ายนายธีรุจสุภวิบูลผลจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนโดยยังไม่ต้องมารายงานตัวปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกับที่ออสเตรเลียบริสเบนกำลังแซงหน้าซิดนีย์ขึ้นเป็นเมืองที่มีราคาห้องชุดแพงที่สุดในออสเตรเลียโดยข้อมูลคาดการณ์ล่าสุดจากโดเมนระบุว่าราคากลางของห้องชุดในเมืองบริสเบนอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด 9% แตะเกือบ 893,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียภายในปี2027ซึ่งหากเป็นไปตามที่คาดการณ์ดังกล่าวบริสเบนจะมีราคากลางของห้องชุดสูงกว่าซิดนีย์ที่มีราคากลางอยู่ไม่เกิน 855,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียโดยทางโดเมนระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ได้แก่การเติบโตของจำนวนประชากรความต้องการของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และตลาดการเช่าบ้านที่ตึงตัวจากอุปทานที่มีจำกัดทิ้งท้ายกันที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่อง2ครั้งในประเทศเวเนซุเอลาส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มในกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวทั้ง2ครั้งมีขนาด 7.1 และ 7.5 เมกนิจูดพร้อมเตือนว่าอาจมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากรวมถึงความเสียหายในวงกว้างขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตตามซากอาคารที่พังถล่มส่วนประชาชนจำนวนมากยังคงอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งเนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะเกิด after shock ตามมาทางการได้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้อาคารที่ได้รับความเสียหายขณะที่ปฏิบัติการการค้นหาและการช่วยเหลือยังคงดำเนินต่อไปเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นแล้วขณะนี้มีอาคารบ้านเรือนและมีที่พักหลายแห่งพังถล่มเรากำลังใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีทั้งด้านความมั่นคงและการช่วยเหลือพลเรือนเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ไม่มีใครควรอยู่ภายในอาคารเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้มักจะตามมาด้วย aftershock
1: because this kind of event is usually followed by aftershocks
2: de réplica
0: มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐและเป็นเงินไทยได้33บาท36สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียและเป็นเงินไทยได้23บาท05สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียและเป็นดอลลาร์สหรัฐได้69เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่26วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสอะดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาเมลเบิร์นมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่12องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาซิดนีย์มีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาบริสเบนมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาดาวินท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่25มิถุนายน2569กับกระผมวาริศหนูช่วย

0: ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวริศหนูช่วยนะคะช่วงต่อไปค่ะมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวเจ้าของร้านอาหารไทยในเมืองทูบุมบาที่ได้ต่อสู้เรื่องวีซ่าผู้พำนักอาศัยถาวรในออสเตรเลียมาเป็นเวลากว่า10ปีค่ะและจากการสนับสนุนอย่างล้นหลามของชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่วันนี้พวกเขาได้รับข่าวดีแล้วกรินเยชอกูเปิดเผยความรู้สึกของเขาเป็นภาษาไทยที่แรกกับ SBS ไทยในรายงานเรื่องนี้เชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เราอยู่กับคุณคารินนะคะเจ้าของร้านไทยที่ทูบุมบาที่มีประเด็นเรื่องของวีซ่าวันนี้ก็โล่งใจแล้วนะคะคุณคาริน
2: โอ้ยโล่งใจมากๆเลยครับ
1: ค่ะต่อสู้มาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะรวมทั้งหมดค่ะ
2: ก็จริงๆแล้วพวกผมยื่นแอคพายตั้งแต่ปี2016ครับผมยื่นตั้งแต่ตรงนั้นเลย ISMS เยอะใช้เวลาประมาณ3ปีกว่าที่แบบว่าจะติดระยะเวลาโปรเซสนะครับที่ก่อนที่จะรีฟิวส์นั่นแหละ3ปีนี่คือแบบว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยรอเขานั่นแหละรอเขาอนุมัติอย่างเดียวนั่นแหละตอนนั้นนะ
1: ตอนที่มันวีซ่ายังไม่รู้ว่ามันจะออกหัวออกก้อยออกอะไรแน่นอนแล้วเราก็ต้องมีความรู้สึกว่ากังวลนะคะสิ่งที่กังวลที่สุดในตอนนั้นคืออะไรคะคุณคาริน
2: ผมว่ากังวลเรื่องวีซ่าคือการใช้ชีวิตมากกว่าพี่น้องเลยสมัยนั้นนะเพราะว่าผมก็วางแผนกับแผนว่าเราจะมีลูกด้วยกันนั่นแหละช่วงนั้นนะก็ไม่กี่เดือนหลังจากที่แอปพลายไปแล้วก็รู้ข่าวว่าแฟนท้องนั่นแหละคือตอนนั้นคือประเด็นแรกคือวีซ่าเรายังเป็นวีซ่าที่แบบว่ายังไม่ได้ครับนั่นแหละสมัยนั้นนะ
1: แล้วพอมีน้องแล้วเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามันจะเป็นไปในทางไหนก็คือส่วนหนึ่งก็ห่วงอนาคตของน้องด้วยใช่ไหมคะ
2: ห่วงมากครับผม
1: การที่เราได้แรงสนับสนุนจากชุมชนเพื่อนบ้านต่างๆของทูบุมบามากมายขนาดนี้ค่ะคุณคารินรู้สึกยังไงบ้าง
2: ผมว่ารู้สึกปลับปลื้มนะพี่ขนาดที่เราไม่ใช่เมืองไทยแล้วแบบเรามาอยู่นี่แล้วแบบเราเขารักเราอย่างเงี้ยผมกับเมียก็รู้สึกตื่นตันมากๆพี่นั่นแหละพลังชุมชนนั่นแหละจากที่คอมมูนิตี้ไม่ว่าจะเป็นของที่โบสถ์แล้วก็ของมันมีหลายๆโบสถ์ด้วยนั่นแหละแล้วคอมมูนิตี้ของทูบุมบานั่นแหละ
1: ถ้าจะให้คุณคารินพูดถึงเมืองทูบุมบาผู้คนเป็นยังไงบ้างเป็นเมืองที่น่าอยู่ใช่ไหมคะ
2: ผมว่าทูบุมบาน่าอยู่นะครับจริงๆแล้วทูบุมบาส่งมากคนที่เป็นรีไทร์แล้วคือชุมชนไม่ได้ใหญ่มากเป็นมิตรกันมากๆครับผม
1: มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมอยู่ที่เมืองนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่นะครับก็มีคนจีนอินเดียมีก็ทุกๆอย่างเลยครับชุมชนไทยแบบยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมดีนั่นแหละแต่ชนชนไทยมีก็ส่งมากก็มีแต่ว่าเป็นเจ้าของร้านแล้วแบบมีพนักงานอย่างเงี้ยครับผ
1: ม
2: คือไม่ได้ใหญ่มากเหมือนอย่างของจีนอย่างเงี้ยคนจีนจะเยอะ
1: เราได้แกรนด์วีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วมองเห็นอนาคตยังไงบ้างคะวางแผนอนาคตยังไงบ้าง
2: หลังจากที่แกรนด์แล้วใช่ไหมครับพวกผมก็วางแผนแล้วว่าพวกผมจะอยู่ยังไงนะอนาคตนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องลูกด้วยนั่นแหละ
1: ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าเรื่องของประสบการณ์ชีวิตเราที่ผ่านมานะคะคุณคลินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องวีซ่าก็ดีการวางแผนจะ อยู่ที่ออสเตรเลียก็ดีคุณคลินมีเมสเซจอะไรที่อยากจะพูดถึงคนที่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเคยที่เราอาจจะเคยผ่านมาเนี่ยค่ะอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้าง
2: ผมว่าอย่างแรกนะครับจริงๆแล้วเรื่องวีซ่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะพี่นะนั่นแหละมันต้องศึกษาดีๆนั่นแหละถึงแม้บางทีแบบเจอปัญหาอะไรก็ผมว่าหาคนปรึกษากับคนที่รู้ทางกฎหมายหรือว่าอย่างนี้มากกว่านะครับอย่าตัดสินใจตัวเองว่าอยากทำอย่างน้อยอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อย่าท้อ
1: ค่ะก็ต้องมีกำลังใจที่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เย่ อย่างที่พวกผมเป็นมาแหละถ้าผมส่วนตัวผมนะครับผมโอ้ยท้อหลายรอบครับผมแต่ก็แฟนก็บอกเดี๋ยวก็ได้นั่นแหละ10กว่าปี

0: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
1: อยากรู้ข่าวของออสเตรเลียเป็นภาษาไทยหรืออยากฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากชุมชนไทยในออสเตรเลียคุณสามารถติดตาม SBS ไทยทาง YouTube ได้แล้ววันนี้พบกับข่าวสารสำคัญบทสัมภาษณ์พิเศษและเรื่องราวของคนไทยในออสเตรเลียทั้งในรูปแบบวิดีโอและพอดคาสต์เพียงเปิด YouTube แล้วค้นหาคำว่า SBS ไทย
2: Si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo, comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
3: SBS Audio
4: SBS Audio มีรายการมากมายที่ตรงใจคุณ
5: ยาวๆตาดีอ่ะ准备好了吗
6: SBS Chill
7: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplab karwata hai
10: Far from the partisan politics
4: รายการข่าวมากกว่า60ภาษาเพลงที่เข้ากับทุกอารมณ์และพอดคาสต์ที่น่าติดตามรอให้คุณได้รับฟังดาวน์โหลด SBS Audio App หรือไปที
11: ่ sbs.com.au/audio
1: คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebookนอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ sbs_thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะทลายขบวนการโกงข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโฆษกกระทรวงพลังงานเคลียร์ปมค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะแฝงบินค่าไฟข้อเท็จจริงกรณีการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานติดตามข่าวสายตรงจากประเทศไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
12: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
1: คุณยศวัฒน์คะการติดตามการทลายขบวนการโกงข้อสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นส่งผลต่อกระบวนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นด้วยเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะ
12: สืบเนื่องจากครับมีผู้ที่สอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นไม่ผ่านไปร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อปีที่แล้วซึ่งประกาศผลกันไปเมื่อปีที่แล้วเช่นกันตอนประมาณวันที่17กุมภาพันธ์ซึ่งเปิดรับสมัครทั้งหมด87ตำแหน่ง 6,669 อัตรามีการเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปแล้วก็ 7-800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันสูงทางปปช.จึงประสานกับตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ในการสืบสวนจนไปถึงบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งพบว่าเป็นสถานที่จัดเก็บและแก้ไขกระดาษคำตอบจึงเข้าตรวจค้นนะครับและพบบุคคลกว่า10คนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกำลังแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือผู้เข้าสอบที่ชำระเงินแลกกับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นให้สอบได้นอกจากนี้ก็มีการยึดของกลางหลายรายการด้วยกันรวมทั้งสำเนากระดาษคำตอบของการสอบเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปีที่แล้วของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายซึ่งตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขคะแนนเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 2,000 รายจากการประเมินเบื้องต้นขบวนการนี้สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ารวมถึง 4,500 ล้านบาททางเจ้าหน้าที่ได้เร่งทำการขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดรวมทั้งผู้ทำการสอบที่สอบผ่านได้แต่แล้วก็ได้รับการบรรจุไปแล้วหากพบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะต้องพ้นจากหน้าที่และถูกดำเนินคดีด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงในเรื่องนี้ครับว่าในเรื่องของการสอบได้จ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการแล้วก็มีภาคีเครือข่ายป้องกันการทุจริตอย่างเช่นปปช.ตำรวจ ปปปนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษสังเกตการในการจัดการสอบโดยตลอดจนแล้วเสร็จและปัจจุบันกระดาษคำตอบนั้นก็เก็บอยู่ในห้องมั่นคงของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็มีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดเป็นของมหาวิทยาลัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างละชุดมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีในอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าการได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรกในชีวิตซึ่งเงินเดือนยังไม่ถึง 15,000 บาทแต่ต้องมามีต้นทุนในการจ่ายทุจริตโกงข้อสอบถึงหลักแสนบาทเป็นอย่างต่ำแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไรดังนั้นต้องขยายผลเอาผิดให้ถึงที่สุดขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้สอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันสำหรับการสอบบรรจุเข้ารับราชการทั้งระบบนั้นนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้กำชับในเรื่องของการวางระบบการสอบให้ดีโดยเฉพาะการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบที่เป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปแล้วได้ครับ
1: อีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะกรณีค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะที่ถูกแฝงอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนนี่เป็นคำถามจากสังคมค่ะว่าขณะนี้เป็นเหตุให้ค่าไฟแพงข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
12: เรื่องนี้เปิดเผยโดยนายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับได้โพสต์เฟซในเรื่องของการปลดแอกคนไทยแบกค่าไฟสาธารณะปีละ 19,000 ล้านบาทเงินในกระเป๋าของคุณกำลังถูกควักไปจ่ายเป็นค่าไฟถนนพื้นที่ห่างไกลในชนบทที่คุณไม่ได้ใช้ระบบนี้ครับเกิดจากมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530หรือเกือบ40ปีที่แล้วที่ประเทศไทยยังไม่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ชัดเจนยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนตำบลภาครัฐในขณะนั้นต้องการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและการขยายตัวของชุมชนและชนบทนะครับทางกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้อนุญาตให้มีการตั้งเสาไฟฟ้าและก็พาดสายไฟฟ้าผ่านพื้นที่เขตทางหลวงทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงในพื้นที่ห่างไกลด้วยโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่าที่ดินหรือค่าธรรมเนียมใดๆเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันการไฟฟ้าก็ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ท้องถิ่นในการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะฟรีในอัตราไม่เกินร้อยละ10ของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆแต่ว่าค่าใช้จ่ายจากไฟส่องสว่างในท้องถิ่นนั้นกลับไปเป็นต้นทุนที่ไปคิดในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนทั่วไปในส่วนที่เรียกว่าค่าพลังงานไฟฟ้าหรือค่าไฟฐานที่ครอบคลุมต้นทุนระยะยาวของโรงไฟฟ้าสายส่งการจำหน่ายกลายเป็นค่าไฟทางแฝงสรุปก็คือค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะของภาครัฐถูกบวกเข้าไปในต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยรวมของประเทศและก็กลายเป็นประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันท้องถิ่นมีงบประมาณเป็นของตนเองแล้วแต่ว่ายังได้ยกเว้นค่าไฟฟ้าเหมือนเดิมและเมื่อไม่มีภาระต้องจ่ายค่าไฟก็ขาดแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานหรือการลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นหลอดไฟ LED หรือโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดพลังงานเรื่องนี้ครับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ไปแก้ไขปัญหาโดยด่วนเพื่อที่จะเป็นการลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนไม่ให้ประชาชนทั่วไปต้องไปแบกรับภาระและล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าตอนนี้กระทรวงอยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าสาธารณะและก็เตรียมเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างราคาไฟฟ้าให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
1: ตอนนี้นะคะบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศออกมาปลุกกระแสเซฟทับลานรณรงค์ให้ประชาชนเข้าไปลงชื่อไม่เห็นด้วยต่อการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 260,000 ไร่ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
12: อุทยานแห่งชาติทับลานครับครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 1,390,000 ไร่เป็นผืนป่าใหญ่อันดับ2ของประเทศไทยก็รองจากผืนป่าแก่งกระจานนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณอำเภอนาดีของในจังหวัดปราจีนบุรีครับไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่อำเภอปักธงชัยวังน้ำเขียวคอนบุรีและเสริงสางพื้นที่บางส่วนยังต่อเนื่องไปถึงจังหวัดสระแก้วแล้วก็อยู่ในแนวเทือกเขาพนมดงรักนะครับมีสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งแต่ว่ามีปัญหาเรื่องแนวเขตที่ดินทับซ้อนระหว่างพื้นที่อนุรักษ์กับที่ดินทำกินของประชาชนซึ่งเรื่องนี้เรียกว่ายืดเยื้อมานานหลายสิบปีแล้ว กระทั่งเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมามีมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติให้เพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินแล้วก็ส่งมอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ไปดำเนินการก็กลายเป็นกระแสว่าเป็นการเฉือนป่าเป็นกระแสเซฟทับลานเพราะว่าอาจจะนำพื้นที่ดังกล่าวที่ถูกเพิกถอนไปให้นายทุนเข้ามารุกป่าทำรีสอร์ทเป็นต้นขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกแถลงการชี้แจงเรื่องการเพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจำนวนประมาณกว่า 155,000 ไร่

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay!
2: ไปตามกระบวนการตามกฎหมายเช่นเดิมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำคณะทำงานลงพื้นที่ทับลานในวันที่28มิถุนายนนี้เพื่อรับฟังปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินโดยตรงจากกลุ่มเซฟทับลานและประชาชนในพื้นที่โดยจะเร่งพิสูจน์สิทธิตามหลักความเป็นธรรมเพื่อคืนที่ดินและสิทธิทำกินให้แก่ชาวบ้านดั้งเดิมที่อยู่อาศัยก่อนการประกาศเป็นเขตอุทยานพร้อมเดินหน้าตรวจสอบและรื้อถอนรีสอร์ทหรือนอมินีในทุนที่ทำผิดวัตถุประสงค์อย่างเด็ดขาดนายสุชาติย้ำครับว่าหากไม่เริ่มการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังความขัดแย้งก็ยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายสิบปีในขณะที่นายเลาฟังบัณฑิตเทิดสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาแสดงความเห็นต่อกระแสเซฟทับลานว่าสังคมจำนวนหนึ่งเข้าใจว่าการเพิกถอนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคือการยกป่าให้กลุ่มที่บุกรุกแล้วนำไปขายให้นายทุนแต่ว่าข้อเท็จจริงคือพื้นที่ทับซ้อนซึ่งมีประมาณ 260,000 กว่าไร่นั้นมีประชาชนอยู่อาศัยทำกินมาก่อนแล้วแนวเขตป่าก็เพิ่งมาประกาศทับทีหลังจึงเห็นว่าชาวบ้านคือผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ดีตั้งข้อสังเกตว่ามติที่ให้เพิกถอนนั้นถือว่าน้อยกว่าพื้นที่ทับซ้อนจริงขณะที่มูลนิธิสืบนาคเสถียรและกลุ่มอนุรักษ์แสดงความกังวลว่าอาจจะทำให้เป็นการสูญเสียพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระบบนิเวศรวมถึงเปิดช่องให้เกิดการบุกรุกและกว้างซื้อที่ดินของนายทุนตามมาซึ่งทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานครับได้มีการออกประกาศห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินพิพาทเด็ดขาดเพื่อสกัดการเก็งกำไรหรือการเข้ามาของนายทุนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
3: SBS
4: SBS
5: SBS
6: SBS
7: SBS
8: SBS Radio
9: SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
10: ตั้ง sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
11: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องมาตรการใหม่ที่กระทบค่าครองชีพและการเงินของชาวออสเตรเลียตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะและข่าวดีนะคะนอกจากเราจะมีแพลตฟอร์มใหม่อย่าง Instagram ที่ไปติดตามได้ที่ sbs_thai แล้วตอนนี้ค่ะเรายังมีช่อง YouTube ที่คุณสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับออสเตรเลียเป็นภาษาไทยได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะคุณสามารถไปกด Subscribe เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตคุณในออสเตรเลียได้ที่ YouTube ของเราค่ะค้นหาคำว่า SBS ไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เลยค่ะช่วงหน้านะคะไปติดตามเรื่องราวของเอมี่พิราดาหญิงข้ามเพศชาวไทยในออสเตรเลียที่จะมาเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตในสังคมที่ยอมรับตัวตนของเธอพร้อมไปสำรวจว่าทำไมคำนำหน้าชื่อในเอกสารราชการจึงเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตการจ้างงานการศึกษาและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์ช่วงหน้านะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่104ค่ะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการทำข้อสอบในโรงเรียนหรือที่เรียกว่า NAEP Plan นะคะเรานำเสนอเป็นตอนสุดท้ายค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
12: Learning English

0: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Download SBS Audio app วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลย Download ได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
4: คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะการได้ใช้คำนำหน้าที่ถูกต้องตามเพศสภาพบนเอกสารราชการเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งได้จริงหรือไม่เอมมี่พิรดาเลิศรุ่งเจริญหญิงข้ามเพศชาวไทยในนครบริสเบนมาเล่าถึงความแตกต่างของการใช้ชีวิตในสังคมที่ยอมรับตัวตนของเธอกับในประเทศไทยที่ยังคงถกเถียงเรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อพร้อมพูดคุยกับเฮเธอร์ค็อกฮิลจาก Equality Australia ค่ะถึงความสำคัญของการรับรองเพศสภาพตามกฎหมายเชิญรับฟังค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะประเด็นการอนุญาตให้บุคคลข้ามเพศเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อให้สอดคล้องกับเพศสภาพยังคงเป็นที่ถกเถียงในประเทศไทยท่ามกลางคำถามเรื่องสิทธิความเท่าเทียมและผลกระทบในด้านต่างๆSBS ไทยพูดคุยกับพิรดาเลิศรุ่งเจริญหญิงข้ามเพศชาวไทยในนครบริสเบนผู้มาแบ่งปันประสบการณ์การใช้คำนำหน้าที่สอดคล้องกับเพศสภาพในออสเตรเลียและคุณเฮเธอร์ค็อกฮิลผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของ Equality Australia ที่อธิบายว่าเหตุใดการรับรองเพศสภาพตามกฎหมายจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของคำนำหน้าชื่อแต่ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตความปลอดภัยและการได้รับการยอมรับในสังคมชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะ
5: สวัสดีค่ะชื่อเอมมี่พีระดาเลิศรุ่งเจริญนะคะปัจจุบันอาศัยอยู่ที่รัฐควีนแลนด์บริสเบนค่ะตอนนี้กำลังศึกษาค่ะกำลังเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ University ค่ะในเรื่องเกี่ยวกับ Migration of Australian Law and Practice ค่ะ
6: ก่อนที่จะมาเริ่มเรียน migration law เนี่ยนะคะน้องเอมี่ทำอะไรมาบ้างคะ
5: ถ้ากลับไปที่เมืองไทยเลยก็ทำงานเกี่ยวกับพวกงานบริษัทธรรมดาทั่วไปช่วยญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่า burn out ที่เมืองไทยก็เลยว่าอยากมาหาประสบการณ์แบบที่ออสเตรเลียก็เลยแบบลองศึกษาที่ออสเตรเลียดู

0: ค่ะหลังจากนั้นก็ได้มาเจอแฟนที่ออสเตรเลียค่ะก็เลยได้มาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งจะเริ่มศึกษาเกี่ยวกับออสเตรเลียนลอได้ประมาณปีนี้นะคะที่สนใจที่แบบอยากจะเรียนจากประสบการณ์ใช้ประสบการณ์ของตัวเองก่อนนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองแบบอยากจะเรียนออสเตรเลียนลอเพราะในช่วงโควิดหนูได้มีโอกาสได้ทำวีซ่าให้ตัวเองคือมีเวลาศึกษาข้อมูลนะคะหนูก็เลยเห็นถึงความสำคัญนะคะของการที่แบบเราจะได้ทำวีซ่าแอพพลายวีซ่าออสเตรเลียนเนี่ยมันยากนะคะที่แบบว่าเราต้องศึกษาข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าน่าจะเอาโอกาสเนี้ยไปเรียนต่อแล้วก็มาประกอบอาชีพในอนาคตนะแล้วก็ได้ช่วยพี่ๆน้องๆที่สนใจที่จะแบบแอพพลายวีซ่าด้วยนะคะ
1: สวยๆอย่างนี้น้องเอมี่ก็เปิดเผยได้นะคะว่าเป็นทรานส์วูแมนนะ
0: คะ
1: แล้วตอนที่มาจากเมืองไทยก็คือเราก็คือเป็นทรานส์วูแมนมาจากที่เมืองไทยเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นมาตั้งแต่ที่เมืองไทยเลยค่ะ
1: พอมาอยู่ที่นี่ค่ะจะถามว่าประสบการณ์ในการที่ใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นทรานส์วูแมนในออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างคะ
0: ประสบการณ์ตัวหนูนะคะหนูไม่ค่อยโดนคนจัดในตัวตนของหนูว่าบางคนเขาอาจจะดูรู้ว่าหนูเป็นทรานส์หรือบางคนเขาอาจจะไม่รู้แต่หนูคิดว่าหนูได้รับความเคารพเหตุการณ์นึงที่หนูรู้สึกว่าหนูได้การทรีตที่ดีมากๆที่หนูไม่เคยลืมเลยค่ะคือในวันที่หนูมาถึงออสเตรเลียวันแรกเลยแล้วหนูต้องไปเปิดบัญชีธนาคารนะคะแล้วคราวนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารก็ได้ขอดูบัตรประจำตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนหนูยังได้ใช้บัตรของประเทศไทยพวกพาสปอร์ตไทยอยู่อะค่ะแล้วก็เขาก็ดูพาสปอร์ตหนูแล้วเขาก็มองหน้าหนูอยู่ 2-3 ครั้งแล้วคราวนี้เขาก็เลยถามหนูขึ้นมาคำนึงว่าเธออยากจะใช้คำนำหน้าที่ตรงกับเธอที่เป็นหรือเปล่าเธออยากใช้มิสหรือเปล่าหนูก็เลยรู้สึกว่าโอ้เขาเปิดกว้างให้หนูใช้ในสิ่งที่หนู confident มากกว่าที่แบบใน identity มันที่เป็นของหนูอะค่ะนั่นแหละค่ะคือเหตุการณ์ที่หนูรู้สึกว่าประเทศนี้เขาเปิดกว้างให้หนูได้แบบว่าเป็นตัวเองจริงๆไม่ just ที่หนูเป็นอะไรหรือในใบใน identity หนูเขียนว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือใน official documents ของเราในออสเตรเลียก็เป็นมิส
0: ค่ะ
1: รวมถึงตอนนี้คือเราได้พาสปอร์ตออสเตรเลียแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะได้พาสปอร์ตออสเตรเลียแล้วค่ะใช่เป็นมิสเลย
1: ตอนที่เราได้มาแน่นอนเรามีความดีใจนะคะแต่ว่ามันเกิดความรู้สึกว่าแตกต่างไหมกับตอนที่เราอ่ะยังถือคำนำหน้าที่มันไม่ตรงกับเพศสภาพของเราอะนะคะตอนที่เราถือเอกสารไทยเนี่ยแล้วเวลาเราไปติดต่อเรื่องของไม่ว่าจะเป็นด้านของ government ความช่วยเหลือไปหาหมอ GP ต่างๆหรือว่าไปสมัครเรียนอย่างเงี้ยน้องเอมี่รู้สึกว่ามันมีความสับสนหรือมีความรู้สึกว่ายากลำบากยังไงบ้าง
0: คือมันเป็นความรู้สึกข้างในจิตใจค่ะตอนที่ยังมีพาสปอร์ตที่มีคำนำหน้าไม่ตรงกับเพศสภาพเราจะรู้สึกแบบเราไม่ค่อยมั่นใจในการที่เราจะยื่นพาสให้คนอื่นที่เขาต้องเช็คเอกสารเราค่ะมันเป็นความรู้สึกว่าเขาจะคิดยังไงกับเราแล้วเขาจะมองเราแบบเอ้ยทำไมรูปร่างที่เราอยู่ตรงหน้าเขากับในพาสปอร์ตเรามันทำไมไม่เหมือนกันนี้ค่ะแต่ที่ออสเตรเลียสำหรับหนูคือหนูก็เคยโดนคำถามนะคะว่าเออทำไมพาสปอร์ตเธอเป็นมิสเตอร์แต่ทำไมเธอเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าที่ประเทศเธอยังเขาไม่ให้เปลี่ยนใช้ตามที่เธอเป็นหรออะไรเงี้ยหนูก็ต้องมาอธิบายให้เขาฟังหน่อยเพราะว่ายังที่ประเทศฉันเปลี่ยนไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือแบบว่าก็มันเป็นเรื่องของความที่เราไม่ค่อยมั่นใจมากกว่าค่ะว่าคนที่เขาได้เห็นพาสเราเนี้ยเขาจะคิดกับเรายังไงหรือมันอาจจะมีความรู้สึกอายเล็กน้อยที่แบบเพศสภาพตัวตนที่เราเป็นกับคำที่อยู่ในพาสปอร์ตเราที่มันแตกต่างกันนะคะ
1: ที่เมืองไทยอะค่ะแล้วก็รู้น้องช่วงก่อนก็มีการมีดราม่าเรื่องของคำนำหน้านะคะว่าชุมชนทรานส์บางส่วนก็มาสนับสนุนเห็นด้วยว่าควรจะมีการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อบางส่วนก็บอกว่าเราก็ควรจะยอมรับในสิ่งที่เป็นเพราะว่ายอมรับในสิ่งที่เป็นก็พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยคือน้องเอมี่คิดเห็นว่ายังไงกับประเด็นนี้
0: คนที่เขาไม่ได้ผลกระทบ 100% เขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบกับตัวที่คนที่ได้รับผลกระทบ 100% นะคะสำหรับตัวหนูว่าการที่ให้คำนำหน้าที่อนุญาตให้ประเทศไทยเปลี่ยนให้สาวทรานหรือใช้คำนำหน้าที่ตรงกับเพศสภาพมันก็เป็นเรื่องของอย่างนึงคือ mental health ของพวกเขาน่าจะดีขึ้นมากๆสำหรับที่ตัวหนูที่ได้ประสบพบเจอมาคือหนูรู้สึกหนูมั่นใจมากเลยค่ะในการที่หนูจะยื่นพาสปอร์ตหรือยื่นอะไรให้กับคนอื่นได้เห็นว่าฉันไม่มีอะไรที่แบบว่าต้องรู้สึกอายที่แบบว่าอุ้ยคนเห็นว่าพาสฉันเป็นมิสเตอร์หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนูคิดว่าการที่คนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาอาจจะตอนนี้ในประเทศไทยเขาก็มีเรื่องที่แบบว่าเขากลัวแบบปลอมแปลงเอกสารเรื่องการที่แบบจะไปหลอกคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หนูคิดว่าในปัจจุบันนะคะเอกสารที่เป็นการที่บอกประจำตัวของเราค่ะสมัยนี้เขาใช้ตัวเลขนะคะแทนที่จะมามองแค่ว่าเราเป็นมิสเตอร์หรือมิสอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วหนูคิดว่าโอกาสในการที่จะทำงานมันก็น่าจะเยอะขึ้นในการที่เรามีเพศสภาพที่แบบตรงพาสปอร์ตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในเรื่องของโอกาสนะคะในการทำงาน employment ที่อาจจะมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของ well-being เรื่องของ mental health ที่เราคิดว่ามันก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะคะแล้วพอถ้าสมมติมาถึงเรื่องของการไปดูแลสุขภาพอย่างไปหาGP นะคะบางส่วนที่เมืองไทยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนคำนำหน้าแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความสับสนในการไปหาแพทย
0: ์
1: อันนี้นี่คือเราคิดว่ายังไงคะ
0: หนูคิดว่าไม่เกี่ยวนะคะเพราะสำหรับตัวหนูที่หนูไปหาแพทย์ที่นี่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องมาถามย้ำหนูว่าหนูเป็นเพศอะไรหรือว่าหนูเป็นอะไรมาก่อนแต่สิ่งที่เขาจะถามว่าการที่ต้องไปพบแพทย์แบบซีเรียสจริงๆที่ว่าผ่าตัดหรืออะไรของเขาถามประวัติข้างต้นเราก่อนอยู่แล้วว่าเรามีการผ่าตัดอะไรมาก่อนหรือเปล่าเราผ่าตัดใหญ่อะไรมาก่อนหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะคือเขาก็มีการซักประวัติมาก่อนอยู่แล้วหนูคิดว่าการที่จะไปพบแพทย์มันก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ที่สำหรับการที่เปลี่ยนคำนำหน้าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าเกิดเราแบบหมดสติหรือเราเกิดอุบัติเหตุบนถนนหรือว่าในข้างนอกเนี้ยค่ะการปฐมพยาบาลที่หนูเรียนมาผู้ชายผู้หญิงหรือเพศอะไรเขาก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบเหมือนกันทุกคนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าสำหรับตัวหนูการทางแพทย์ก็ไม่ได้จะทำให้แบบรู้สึกสับสนอะไรไม่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ในการที่จะเปลี่ยนได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่คำนำหน้าของเราตรงกับเพศสภาพของเราตอนนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นไหมคะเวลาไปหาการบริการหรือว่าการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเรื่องของสุขภาพหรือว่าการเรียนหรือว่าใดๆก็แล้วแต่ในการดำรงชีวิตประจำวัน
0: มากขึ้นมากเลยค่ะหนูไม่รู้สึกที่จะแบบเขินอายหรือว่าสำหรับการที่หนูจะยื่นแบบพาสปอร์ตหรือว่าอะไรให้คนอื่นแบบconfident 100% เลยค่ะต่อการที่แบบว่ามัน fulfill ในจิตใจหนูมากเลยค่ะที่แบบว่าเราไม่ต้องรู้สึกแบบเอ้ยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดยังไงเขาจะตั้งคำถามไหมว่าทำไมเธอเป็น M ในพาสปอร์ตแล้วทำไมตัวจริงเธอแบบเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยความมั่นใจ 100% เลยค่ะตอนนี
1: ้ในฐานะที่เราเรียน migration law อยู่ด้วยนะคะแล้วพอได้ศึกษาได้มาเรียนของระบบของกฎหมายของออสเตรเลียเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่ากฎหมายออสเตรเลียมีวิธีคิดยังไงในการออกแบบกฎหมายให้มีทั้งความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความเท่าเทียมไปพร้อมๆกันค่ะ
0: เรื่องกฎหมายนะคะที่หนูได้ศึกษามาเขาบอกว่าออสเตรเลียมีกฎหมายที่แบบว่าคุ้มครองกลุ่ม LGBTQ โดยตรงอะค่ะว่าทุกคนเข้าเทียมกันหมดมีโอกาสในการหางานมีโอกาสในการทำงานทุกประเภทเขามองคุณค่าทางความเป็นคนมากกว่าเพศที่แบบว่าบอกลักษณะทางเพศว่าเราเป็นอะไรถ้าคุณมีความสามารถเราก็สามารถที่จะทำอะไรได้เท่ากับผู้ชายหรือผู้หญิงทั่วไปเลยค่ะหนูคิดว่าความเท่าเทียมและความปลอดภัยในการทำงานที่นี่คือมีสูงมากๆเลยค่ะแล้วทุกงานเขาก็มีโพลิซีที่แบบยอมรับว่าเราเวลคัมนะถึงคุณจะเป็น LGBTQ หรืออะไรเงี้ยเราไม่จัดเซตแฟนที่เพศสภาพที่คุณเป็นนะคะ
1: พอย้อนกลับไปตอนที่ประสบการณ์ตอนที่เราอยู่เมืองไทยเห็นน้องเอมมี่บอกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยโพซิทีฟสักเท่าไหร่ในบางครั้งในการที่เราเป็นทรานส์วูแมนอันนี้เล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะก็คือแบบบางทีหนูก็จะแบบโดนจัดเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่หนูยังจำได้ถึงทุกวันนี้ก็คือเขาจัดเราว่าเรายังเป็นผู้ชายเรา เกิดมาเป็นแบบเด็กผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่อยากให้เราไปเล่นกับผู้หญิงหรือว่าเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะค่ะจะไปเล่นไปแบบว่าคุกคีกับผู้หญิงมากเกินไปอะค่ะแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนพูดไม่ดีแล้วบอกว่าห้ามมานะห้ามมาใกล้ลูกหลานเขานะอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะคือเหตุการณ์ที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับการยอมรับที่แบบว่าที่หนูเป็นหนูอย่างเงี้ยค่ะ

0: หตุการณ์งงที่มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าติดอยู่ในใจอย่างเงี้ยค่ะก็คือในตอนที่หนูไปเที่ยวประเทศไทยตอนนั้นหนูยังไม่ได้มีพาสปอร์ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูไปพักโรงแรมอย่างเงี้ยทั้งที่พนักงานโรงแรมที่แบบว่ารับพาสปอร์ตหนูไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้เขาก็เห็นหน้าหนูนะคะว่าหนูเป็นสภาพยังไงที่โรงแรมเขาจะมีทีวีใช่ไหมคะในห้องแล้วเขียนว่า welcome อย่างเงี้ยแล้วเขาเขียนว่า welcome Mr. พีระดาอย่างเงี้ยหนูก็เธอก็เห็นว่าเพศสภาพฉันเป็นยังไงแค่แบบบางทีก็ไม่ใส่ก็ได้มั้งที่เราจะได้รู้สึกว่าเราได้รับการต้อนรับแบบเท่าเทียมหรือว่ามองที่ตัวที่เราเป็นยังดีกว่านะคะ
1: สิ่งที่เราอยากเห็นนะคะในเมืองไทยนอกจากเรื่องการของสังคมที่เปิดรับมากขึ้นพิจารณาหรือว่ามี considerate มากขึ้นในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะในเรื่องของกฎหมายเช่นกันน้องเอมมี่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันมีการยอมรับว่าสามารถจะใช้เหมือนออสเตรเลียสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นมิสเป็นมิสซิสแล้วแต่นะคะจะมีประโยชน์ยังไงบ้างกับ transgender หรือว่าชุมชนคนหลากหลายทางเพศที่เมืองไทยคะ
0: ประโยชน์ข้อแรกค่ะจะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะข้อแรกที่หนูคิดว่าคนหลากหลายทางเพศได้คือเรื่อง well-being หรือ mental health ที่แบบมันจะ fulfill จิตใจของเขาที่เขาไม่ต้องรู้สึกแบบเฮ้ยคนอื่นเขาจะคิดกับเขายังไงอะคะแล้วเรื่องที่สองหนูคิดว่าความหลากหลายและโอกาสในการทำงานก็จะมากขึ้นอย่างนี้ค่ะในเรื่องที่แบบว่าบางอาชีพที่แบบว่ากลุ่ม LGBTQ หรือ trans ไม่สามารถทำได้ในประเทศไทยหนึ่งอาชีพเลยนะคะที่หนูยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนั่นคืออาชีพแอร์โฮสเตสอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มทรานหนูคิดว่าเรามีความสามารถนะคะที่จะทำงานทางด้านนี้ได้แต่ประเทศไทยยังไม่เปิดรับแบบว่าให้ทรานทำงานในสายการงานนี้จริงๆเพราะอาจจะเป็นเพราะเรื่องการที่แบบว่าสภาพคำนำหน้าที่เราต้องแบบเดินทางไปหลายๆประเทศอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาการที่แบบว่าเราแต่งตัวเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วก็สภาพคำนำหน้าเรายังเป็นมิสเตอร์อยู่อย่างเงี้ยหนูคิดว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจริงเหมือนกับออสเตรเลียหนูโอกาสทางการทำงานโอกาสทางการทำอาชีพที่แบบสาวทรานอยากจะเป็นนี้ก็น่าจะมีมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่หนูอยากจะบอกนะคะสำหรับชุมชนคนข้ามเพศสำหรับคนที่เป็นคนข้ามเพศที่อยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ที่ออสเตรเลียถึงตอนนี้กฎหมายที่เมืองไทยจังไม่ได้ที่จะรองรับเราในการที่เราสามารถเปลี่ยนคำหน้าได้แต่หนูคิดว่าเราก็อย่าลืมตัวตนที่เราเป็นค่ะเราควรจะแบบเปิดเผยตัวตนที่เราเป็นว่าเราเป็นอะไรภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นและหนูเชื่อว่าค่ะว่าถ้าเราทุกคนร่วมมือกันส่งพลังออกไปให้กลุ่มภาครัฐที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆว่ามันมีความสำคัญยังไงมันมีผลดีต่อเรายังไงในการที่เราจะได้ใช้นางสาวอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกลุ่มหลากหลายทางเพศอันดับต้นๆเลยค่ะหนูคิดว่าสิ่งนี้มันควรจะเกิดขึ้นได้แล้วสำหรับประชาชนในประเทศไทยของเราที่แบบยอมรับในเรื่องนี้จริงๆแล้วก็อย่าท้อค่ะวันนึงมันก็ต้องเป็นวันของเราที่เราจะได้ใช้คำนำหน้าที่ตรงกับเพศสภาพแล้วก็สำหรับในออสเตรเลียหนูก็อยากจะขอบคุณประเทศนี้จริงๆค่ะที่แบบว่าให้โอกาสหนูได้มีคำนำหน้าที่ตรงกับเพศสภาพได้ fulfill ในเรื่องของ mental health ในเรื่องของจิตใจของหนู
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
3: คุณผู้ฟังคะเราได้ฟังเรื่องราวของเอมมี่พีระดาผู้หญิงข้ามเพศจากนครบริสเบนไปแล้วช่วงนี้นะคะเรามาถกประเด็นว่าทำไมกฎหมายที่เปิดโอกาสให้คนใช้คำนำหน้าที่ตรงกับเพศสภาพสำคัญอย่างไรกับคุณเฮเตอร์ค็อกคิลผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายขององค์กร Equality Australia เราถามคุณเฮเตอร์นะคะว่าหลายคนค่ะอาจมองว่าคำนำหน้าชื่อเป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อยทำไมกันได้รับการเรียกด้วยคำนำหน้าที่สอดคล้องกับเพศสภาพจึงมีความสำคัญต่อคนข้ามเพศค่ะ
4: Well, it may be a small thing for someone recognizing someone else by just simply using the right name or pronoun, but for that trans person, it's incredibly important. So when we get it right, we know that trans people feel affirmed. They feel like that their identity is recognized, and that they're in a safe place.
3: คุณเฮเตอร์บอกว่าสำหรับคนทั่วไปการเรียกใครสักคนด้วยชื่อหรือสรรพนามที่ถูกต้องอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับคนข้ามเพศแล้วเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเมื่อมีคำนำหน้าที่ตรงกับเพศสภาพพวกเขาจะรู้สึกว่าอัตลักษณ์ของตนได้รับการยอมรับรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกว่าเป็น

0: ็นพื้นที่ที่พวกเขาสามารถแสดงตัวตนได้อย่างอิสระและในทางกลับกันค่ะมีงานวิจัยจำนวนมากนะคะที่ศึกษาผลกระทบจากการใช้คำนำหน้าผิดเพศว่าสถานการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนข้ามเพศได้อย่างชัดเจนเช่นผลกระทบต่อความรู้สึกปลอดภัยความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพของชีวิตของบุคคลนั้นค่ะและนอกเหนือจากผลดีต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีแล้วการได้รับการรับรองเพศสภาพตามกฎหมายส่งผลอย่างไรต่อการทำงานการเข้าถึงบริการสุขภาพการศึกษาหรือการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐคะ
1: Well, legal gender recognition is really fundamental to dignity and everyday safety for trans people. So having accurate identity documents, it's partly symbolic, but it's much more than that. It affects access to safety, services, employment, travel, and just getting through the routine.
0: คุณเทเตอร์บอกว่าการรับรองเพศสภาพตามกฎหมายเป็นเรื่องพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของคนข้ามเพศการมีเอกสารยืนยันตัวตนที่ถูกต้องอาจมีความหมายเชิงสัญลักษณ์แต่ในความจริงแล้วมีความสำคัญมากกว่านั้นเพราะส่งผลต่อการเข้าถึงบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเดินทางแม้แต่การจัดการเรื่องเอกสารในชีวิตประจำวันซึ่งหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องปกตินอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อเนื่องอีกมากเพราะหากข้อมูลในเอกสารราชการไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบุคคลซึ่งอาจทำให้คนข้ามเพศเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการถูกเปิดเผยเพศสภาพโดยไม่ตั้งใจหรือการถูกคุกคามในชีวิตประจำวันได้คุณเทต้าเคยได้ยินเรื่องราวหรือว่าเคยเห็นผลกระทบในชีวิตประจำวันของผู้ที่เอกสารราชการไม่สอดคล้องกับเพศสภาพของพวกเขาหรือไม่คะ
1: Yeah, absolutely. It's imagine all the times that you have to show your identity documents in life and the number of times that that can create a possibly unsafe situation for trans people.
0: คุณเฮเตอร์บอกว่าแน่นอนนะคะหลายๆครั้งค่ะเธอเคยเห็นนะคะเพราะเธอบอกว่าลองนึกถึงเหตุการณ์ที่เราต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตนซ้ำแล้วซ้ำเล่าและสำหรับคนข้ามเพศมันอาจกลายเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือระบบสาธารณสุขค่ะซึ่งเราทราบว่าคนข้ามเพศเข้ารับบริการทางแพทย์ในอัตราที่ต่ำกว่าคนที่มีเพศกำเนิดและเพศสภาพตรงกันนะคะเหตุผลหนึ่งก็คือว่ามีความกังวลว่าระบบต่างๆนั้นอาจทำให้พวกเขาถูกเปิดเผยเพศสภาพโดยไม่ตั้งใจอาจไม่ได้รับความเคารพหรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามเพศที่ตนเป็นและสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่แย่ลงด้วยค่ะและเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นแทบทุกมิติของชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการทำงานการสมัครงานเป็นต้นในออสเตรเลียค่ะมักถูกมองว่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างเปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายทางเพศแต่การยอมรับเหล่านี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนคุณเฮเตอร์ช่วยเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสังคมที่สำคัญซึ่งทำให้คนข้ามเพศในออสเตรเลียได้รับการยอมรับมากขึ้นในปัจจุบันได้ไหมคะ
1: So in Australia, it's actually been possible for some trans people to change their birth certificates for decades. However, it was under a very medicalized model, which meant that people had to have had some sort of affirming surgery.
0: คุณเฮเตอร์เล่าว่าในออสเตรเลียคนข้ามเพศบางส่วนสามารถเปลี่ยนข้อมูลเพศในสูติบัตรได้มานานหลายสิบปีแล้วแต่อย่างไรก็ตามค่ะในอดีตระบบดังกล่าวตั้งอยู่บนแนวคิดทางการแพทย์เป็นหลักกล่าวคือบุคคลจะต้องผ่านการผ่าตัดยืนยันเพศสภาพก่อนจึงจะมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารราชการได้แนวทางดังกล่าวนะคะทำให้คนข้ามเพศจำนวนมากถูกกีดกันออกไปเพราะบางคนไม่สามารถเข้าถึงการผ่าตัดได้หรือบางคนก็ไม่ได้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดต่อมานะคะออสเตรเลียค่อยๆเปลี่ยนผ่านจากระบบดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะในช่วงประมาณปี2018ถึง2024เราได้เห็นการปฏิรูปกฎหมายครั้งสำคัญในหลายรัฐและเขตปกครองทั่วประเทศค่ะทำให้ปัจจุบันนะคะคนข้ามเพศสามารถเข้าถึงการรับรองเพศสภาพได้ง่ายขึ้นแม้ว่ากฎเกณฑ์ก็ยังไม่เหมือนกันทั้งหมดในแต่ละรัฐนะคะบางแห่งค่ะก็ยังต้องการหลักฐานทางการแพทย์ในระดับนึงขณะที่บางแห่งนะคะก็เปิดโอกาสให้บุคคลรับรองเพศสภาพของตนเองผ่านการยื่นคำประกาศตามกฎหมายค่ะแต่สิ่งที่เหมือนกันทั่วประเทศนะคะก็คือปัจจุบันนี้ไม่มีรัฐใดกำหนดให้ต้องผ่านการผ่าตัดเพื่อยืนยันเพศสภาพก่อนจะเปลี่ยนข้อมูลในสูติบัตรค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเกิดจากความพยายามของคนข้ามเพศและผู้สนับสนุนจำนวนมากที่ต่อสู้มาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษค่ะแล้วอย่างประเทศไทยนะคะที่มักถูกมองว่าเปิดกว้างและยอมรับคนข้ามเพศในระดับหนึ่งค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีการถกเถียงเรื่องการรับรองเพศสภาพตามกฎหมายและการอนุญาตให้หญิงข้ามเพศ

0: ้คำนำหน้าชื่อผู้หญิงนะคะคุณเฮสเตอร์มองประเด็นนี้อย่างไรในมุมมองระดับสากลคะ
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะที่ facebook.com/sbsthai นะคะรวมถึงที่ Instagram ด้วยค่ะที่ sbs_thai นะคะแล้วก็เรามีช่อง YouTube แล้วนะคะตอนนี้ search หาคำว่า SBS Thai ได้เลยค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา22นาฬิกาทางช่อง SBS 2นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ